ไปบ้างขนาบาบายพุทธเราให้หลงกาเราไล่ทุกข์พอทุบาคาเลนิงทุลาพานอตรงบาสังฮาดี

นายักนานังกะเฮียดายะตะหินังไอเชเรเราเนียงชิคาโบเชเรเราเนียงจุคาโบไลเผาโบไอจูเรียงยาโบจูลา

ฮันรีบองกีจูจากนางเนบองฮันรีสูเซงลองจุยทีเอพองลิกาเจต้องตังบองกีจูฮีทีเอพองลิกาเจต้องตังบองเด็กอร์ปีฮันรีบองนอนฮีทีเอรุยองเด็กอร์ปีฮันรีบองเนจอร์จีบาทีกรอนนามจีเตนามนอนปอยซาเป็นปากทอมลิเกดอนตาดอนบีน้องนางบาดปูปากทอมเกกอร์ปีฮันรีบองเอฮันรีสูเซงลองปูอัมตาร์สิงอังลองบางอันตาร์สิงเซงลองเกปูอีปุ่มจอร์ลองอยากวิลอกากรองสิกอยเกปองยองตอง